0: ามซื้อบะลำไยหั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: อุ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปะทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน
2: อว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละฮึกูอู้แน่นก็อีน้อย

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอี
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หาปลาอี
1: อ๋อหาปลาหรือพี่ทำไมไม่ติดน้ำให้ดีๆล่ะระวังคันมันจะโป้นะ
0: โอ้ยจันไปกับไก่ไปกับไก่ไอ้ผู้อิดก็อิดเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี
2: ่
0: ก็ได้โดนที่เปิด
2: หู
0: นึงเฮ้

0: เป็นได้เป็นได้พ่องไอ้เป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเงี้ยก็รถบุเข้าไปในปากโคบุญท่านหันหันหันหันบุญออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันเป็นได้เป็นได้ไอ้เจ็บก่อหันหันตื่นใส่คอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าป้าป้าขอตับแข็งสองกงเอาใบแห้งสองซองเข้าใจไว้เนอะกำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาล่ะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
1: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่าน่ะมันกิโลตะได
1: อ

สวัสดีเจ้าพี่น้องตับผู้ฟังที่ฮักและเคารพนับถือผู้คนเจ้าบัดนี้ละครกำเมืองของคณะสายทาราที่หายไปเมื่อแล้วนั้นนะเจ้ากลับคืนมาแล้วเนอะเจ้าทีมงานของเฮาก็ชุดเดิมนะเจ้ามีเทพธาราปัญญามานะดวงจันทร์วิโรจน์มีเต็มตาปัญญานามแล้วก็บุพัชชัดทองข้าเจ้าจันทรงสายธาราเป็นผู้สร้างบทละครและควบคุมการแสดงเจ้าบันทึกเสียงเจ้าฮ้อบันทึกเสียงสยามนะเจ้าเป็นที่ไว้วางใจกันได้อันนี้เฮาจะเล่นละครกำเมืองเรื่องเซลแมนเตียวหวากนะเจ้าขอเชิญท่านฟังได้แล้วเจ้า

0: คำสมัยอุ้ยบ่เข้าใจ
1: ครับคือแม่นนี่คือแนะนำสินค้าก
0: ระลบเหย
1: าะไปใช้หอบเดี๋ยวผมติ้วเอียวอุ้ย
0: เออ
1: เนี่ยมันมีในกระเป๋าผมนี่นะมีเอกสารหลายอย่างนะ
0: เอาไปเนี่ยเหรอ
1: โอ้เอาไปแนะนำให้เปิดซื้อสินค้าบอกว่าจะเป็นทีวีบอกว่าจะเป็นพัดลมก็บอกว่าจะเป็นตู้เย็นกาเอกะเพราะก็ได้อย่างเนี่ย
0: ไปถามขาย
1: ไปถามขายวีซีดีกาเนี่ย
0: ก็มึงได้ขายพ่อวะ
1: ก็ได้ขายขายพ่องน้ำมันเมื่อวันน่ะขายเห็ดเป็ดเตื่องเฮ้ยมันกับคนค้ำน่ะอุ้ย
0: ค้ำจะได
1: ้โอ้คนค้ำเนี่ยกะยังผมซื
0: ้อปาก
1: กันผมซื้อไอ้หน่อนะอุ้ยเอามาค้ำเนี่ยประกันรับประกันฮื้อเอกะ
0: ถ้าเปิ้นมาฮื้อหมอนี่บ่เอาก็บ่ได้อ่ะ
1: บ่ได้แล้วบ่ได้แล้วแล้วอุ้ยกินข้าวหรือยังเนี่ย
0: กินอิ่มแล้วแล้วมึงอ่ะกินละกะ
1: โอ้ผมกินละ
0: แล้วมึงมีจะตังก่อนจี
1: ผมมีนี่สักประมาณสัก200นะกะ
0: จะไปอุ้ยเนาะถ้ามึงไปซอกขายครัวยังซื้อกินอะยัง10บาท20บาทจะไปกินยังเปิ้นนั่งโต๊ะนั่งตังเคียงกำช่องจำร้อยไปย่าง
1: อุ้ยอุ้ยอันอุ้ยอันยิบกระดุมเสื้อได้ก่อนกระดุมเสื้อสีขาวพื้นตัวนั้น
0: มึงใช่อันหูเข็มมาเตอะอุ้ยบัดทัน
1: เออก็เดี๋ยวผมใส่เฮือเดี๋ยวผมจะไปก่อนนะ
0: จะนุ่งเสื้อขาวเฮ้ย
1: มันนุ่งเสื้อขาวเฮ้ยกะนุ่งเสื้อขาวต้องแต่งตัวเรียบร้อย
0: มันละคนเสาะขายครัว
1: อ
0: ุ้ยก็ปั่นปอนว่าขอให้มึงเนี่ยไปดีมีอันยัง
1: จกมีจก
0: มีจกเนาะ
1: มีจก
0: แล้วก็เออมึงไปปะคนดีคนที่เปิ้นอย่าชื่ออันยังก็อันยังลาหอคนค้ำคือมันดีคือมันได้ขายเนอะได้เงินมาใจใจ
1: โอ้ขอบคุณนักอุ้ยเนอะขอมันได้เถอะวันนี้นะ
0: อุ้ยนี่เมืองบัตตาห่วงอุ้ยได้กิน
1: อุ้ยกับมันไปวัดไปบาพ่อง
0: ไปกะอุ้ยไปตลอดคันว่าเป็นเข้าบัตรชานี่มอมอนอย่าเข้าแล้วนะมึง
1: อุ้ยอย่าไปนอนวัดสมอกา
0: ไปกะ
1: อย่ากูปีนั่นเน
0: า
1: ะ
0: ไปเต้นเนอะไปโมเฮอมึงจกดีเนอะ
1: ครับผมไปก่อนนะอุ้ยเนอะครับ

0: อ๋อผมนะครับผมชื่อโมครับผมมาจากบริษัทนะครับครับขอโทษนะครับขอรบกวนเวลาหน่อยนะครับ
1: อ๋อเป็นอย่างเจ้าขึ้นมาก่อนกาย
0: ครับครับ
1: จะนั่งก่อนเจ้า
0: เดี๋ยวครับครับขอบคุณนะครับนี่นะครับอันนี้ผมมาจากบริษัทนะครับเนาะผมจะมาแนะนำดินี่ทีวีนี่ก็เก่ามันแก่นะครับเน
1: า
0: ะ
1: ทีวีนี่น่าจะเปลี่ยนได้กับเจ้า
0: เปลี่ยนทีวีบอกครับเน
1: า
0: ะ
1: ยังเลยเจ้า
0: ใส่แจ๋วเลยนะครับสำหรับทีวีเครื่องนี้นะฮะเล่นได้หลายอย่างนะครับเนาะมินิพร้อมนะครับเนาะเล่นทั้ง VCD ก็ได้นะครับนะ
1: อัน
0: คาราโอเกะก็ได้เลยนะครับ
1: ไอ้ขายอุปกรณ์ไฟฟ้านี่กูอย่างเลยเจ้า
0: ทุกอย่างเลยครับนับตั้งแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะมีเครื่องซักผ้านะครับ
1: เจ้า
0: บอกว่าจะเป็นวิทยุนะ
1: AMBCD
0: เดี
1: ๋ยวก่อนไอ้ของมูนั้นมาต้องมาอู้แต่อันเจ้าสนใจค่าใช้จักเย็บผ้าไอ
0: ้โอ้จักเย็บผ้าโอ้
1: ไอ้สามารถเอามาขายได้กว่าฮะ
0: โอ้ผมสามารถเอามาได้ครับได้เลยครับแล้วจะเอาแบบไหนครับ
1: ถ้าจะเอาแบบธรรมดาเนี่ยเจ้า
0: แบบธรรมดาเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: อันก็ได้นะครับเน
1: า
0: ะ
1: ปั้นจะผ่อนสักกี่หวดฮะสัก
0: ก็แล้วแต่ครับนะก็เดี๋ยวผมจะไปดูเฮือกเหลี่ยมกำว่าจะพอได้สักกี่งวดนะครับเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: สำหรับที่ผมแนะนำที่จะฮือใจนี่นะโดยเฉพาะแล้วทางบริษัทผมนำเอาเครื่องบอกว่าจะเป็นเครื่องทุกอย่างนะครับดีทั้งนั้นเลยนะครับเน
1: า
0: ะรับประกันฮือกันแล้วกันนะครับ
1: เจ้าแล้วเวลาซื้อผ่อนนี่ต้องมีคนค้ำประกันนะ
0: ครับต้องมีครับถ้าซื้อผ่อนนะครับ
1: เจ้า
0: ต้องมีคนค้ำตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมคนค้ำไว้เหี้ยเรียบร้อยนะครับเนาะถ่ายบัตรประชาชนมาเหี้ยหน้าหลังนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะ
1: ให้ลองไปถามที่บริษัทก่อนว่าเปิ้นจะฮื้อผ่อนกี่งวดแล้วก็ดาวเท่าใดนะ
0: ครับครับอันก็ได้นะครับ
1: คนค้ำนั้นมีปัญหาเจ้า
0: อย่างอื่นมาเอาครับ
1: อย่างอื่นยังมาต้องการเจ้า
0: โอ้อันนี้เครื่องซักผ้านะครับเก่าคำคึกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เปลี่ยนมาเจ้าเอาแรกจากเย็บผ้าอย่างเดียวเจ้า
0: เอาแรกก็ได้ครับเน
1: า
0: ะตีแรก
1: เ
0: ข้าไปเลย
1: ขอจากเย็บผ้ามันป้นไปก่อนเนาะเอาเป็นอย่างๆไปเจ้า
0: ครับบ่อบ่อไอ้นี่กะบ่อเครื่องเล่น VCD กะ
1: บ่อเจ้า
0: จ้า
1: เจ้าเจ้าบ่ค่อยมีเวลาไอ
0: ้จะแล้วผมจะมาปั๊บเมื่อใดครับว่างเมื่อใดครับ
1: ก็แล้วแต่ไอ้กะเจ้า
0: แล้วแต่เน
1: า
0: ะเ
1: จ้า
0: ทุกวันนี้ทำงานที่บ้านเนาะ
1: เจ้าเย็บผ้าอยู่บ้านเนี่ยเจ้าคือว่าน
0: ี่เย็บผ้าส่งบริษัทก็ว่าเป็นอย่างไรครับ
1: บ่เจ้าเจ้าผ้าที่เปิ้นมาจ้างเย็บอ่ะเจ้า
0: อ๋อครับโอ้คงจะตัวหลายบ้านนะครับเน
1: า
0: ะ
1: ก็บ่เดี๋ยวนี้กับมือก่อนยังควันหนึ่งเจ้าแปลงหน่อย
0: แล้วพ่อบ้านไปไหนครับ
1: บ่มีแต่เจ้า
0: ฮะ
1: ยังเจ้า
0: ว่ายังบ่มีแต่กัน
1: เจ้า
0: อ๋อนึกว่ามีแล้วเองน่ะ
1: ยังเลยเจ้า
0: โหเฮียหาคนเดียวเนาะออมไว้เน
1: า
0: ะเผื่อไว้วันหน้าเน
1: า
0: ะ
1: ก็ว่าเนาะก็ได้เหมือนกันแล้วมันมีไปสน
0: คนงามๆอย่างนี้มีประเลิศประเตย
1: เ
0: น
1: า
0: ะจะไปจุกไปเลยเนาะผมก็สำหรับผมนี่ก็ถึงวันหรือวันเนี่ยมันได้อยู่บ้านนะแฟนผมก็ยังบ่มี
1: อ๋อกะบ่มีคนเดียวกะมีหลายคนกะ
0: มีแต่ลูก
1: ฮะ
0: มีแต่ลูก
1: มันบอกว่าใช่คนเลี้ยงลูกด้วยกัน
0: เหรอผมเป็นลูกค้านะ
1: โอ้
0: ลูกค้าผมมี
1: ลูกค้า
0: ครับผมครับถ้าหากว่าอันก็จะเป็นวันนี้วันจันทร์เนาะวันพุธนะครับเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าได้เจ้า
0: ว
1: ัน
0: พุธแล้วผม
1: จ
0: ะมาฮื้อดูว่า
1: วันได้ก็ได้เจ้า
0: ครับครับเอาละครับคนเดียวผมขอตัวก่อนนะครับ
1: เจ้า
0: ครับครับขอบคุณครับ

0: ว่าอย่าเชียวแมนมุเพ่นเลยอันเดียวนี้ผูกเด็กไทยใส่แว่นตาดำได้ขายยังพ่อมเลยนี
1: ่ผมได้ขายก็เออจักเขาสั่งมาเครื่องหนึ่งนะที่เป็นไหนมา
0: ท้อแฮกก็ซ่อขายควงกันแล้ว
1: อ๋อเป็นอย่างฮะนี่เหมือนนะเขายังมาแต่งตัวยัน
0: อันอย่างคิงนี่มันเละไป
1: นี่
0: อย่าง
1: แต่งตัว
0: นี่มันคนชาวบ้านธรรมดาหากินง่าย
1: ที่พ่อผมเนี่ยโ
0: อ้ยบาเกียว
1: อย่างเงี้ยหึงอ่ะ
0: บาเดียวนี่นะคิงขายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะ
1: เออหามีหมดคิงก็ได้ก่อคิงก็ได้ก
0: ่อ
1: หามีหมด
0: อันอย่างแฮเนี่ยสากกระเบือยันเหลือลบไม้บัวไม้จริงไม้เก่าไม้ใหม่หาขายหมดไม้หวกก็มีไม้บงก็มี
1: จริง
0: มันแค่ได้กะ
1: เอ
0: าล้อมหัว
1: เออหามหัวหาดีแล้วหัวหาดีแล้ว
0: บาเดียวนี่นะเขาสั่งไม้บอกไฟหาเจ็ดต้นให้จะไปส่ง
1: ก
0: ่อน
1: ฮะก็เหมือนกันเขาสั่งทีวีให้สามเครื่องนะ
0: แล้วบาเดียวนี่หาจะเอาไม้หัวไปส่งก่อนเก้าก่อ
1: ซึ่งมดที่ไปส่งไหมที่ไปส่งไหม
0: ว่าละพวกเราไปแปลงกันหัวไปหัวสลับ
1: ให้จะได้ไปส่งที่บ้านผมหัวบ้านหลังใหญ่ๆให้เครื่องน้ำเพื่อเอาเครื่องซักผ้าก็ง่ายนะโอ้ให้ขายได้
0: เครื่องซักผงซักผ้านี่นะมันจะเป็น
1: โอ้สมัยนี้โลสมัยนี้มันต้องใจอย่างไม้ห่วงนี่เพิ่นมาใจกันแล้วนะสมัยนี้นะ
0: ไม้ห่วงเด็กฮู้จักก่อไม้ของเก่าของเกลือเนี่ยเพิ่นเอาแป้งหัวสันหลับกับแป้งของโอท็อปเนี่ยบ่ต้องขายดีไม่ได
1: ้แป้ง
0: จ
1: ้
0: องไปกระบุก
1: มันใจเฉพาะการงานโอท็อปเท่านั้นน่ะเอองานบ้านงานเบิ้นเนี่ยบัดเดียวนี้เพิ่นใจกัน
0: นี่หมดอ่ะจริงนี่บัดเดียวนี่อุ้มซื้อนะบ่าเอ็นเนาะฮู้จักเข้าหัวเข้าเวียงหู้จักคนน่ะคนนี้บ่า
1: โอ้หาแน่นอนกา
0: เอาไปเอามานี่เออเป็นว่าลืมของเก่าของเกื
1: ้อโอ้
0: กรรมเขาบ่จ้างอยู่ก็คิงอ่ะ
1: โอ้หาจ้างเออเนี่ยฮะบ่กรรมบ่ได
0: ้เอาเถอะเขาอีบ่ป่ะ
1: นี่ไหน
0: ลูกนี่ไปแถมประมาณ2เดือนเฮามาอวดกันไผได้กรรมเงินหมื่นไว้กัน
1: เออน่ะปลดทรรกาเงินวางหามันเจ้าใดแล้ว
0: เออขอมันแน่ได้บ่า
1: พอเด้อกะเงินดาวนี่นะถ้าหา3เครื่องนี่มันไปตําใดแล้วคิงไอ้ไม้หัวกไอ้ไม้หัวเป็นขอไอ้หมดดําต่อมหัวนะขอเด
0: ้อคิงจํากําคือคิดไว้เด้อคิงจําเด้อเ
1: อาละ
0: วันนับจากนี้ไปแถมเดือนมาปากันนี
1: ่เออไอ้กาย
0: เอาเงินมานับแข่งกันบ่
1: ไอ้กายร้อนๆน่ะคิงนะ
0: ถ้าคิงนับเหลือ5ใบเม็ดน่ะสตางค์เดี๋ยวให้อีกนะมีแต่ทายขอขึ้นบ
1: ่เออฮะก็เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: บ่
1: าเนาะ
0: เออ
1: เนาะ
0: เออ
1: แค่2เดือนเนี่ย
0: เออเดือนเดียวน่ะเดือนเดียวน่ะ
1: เออคิงจําไว้เนอะ
0: เออ
1: เออคิงจําไว้เนอะวันนี้วันจันทร์นะ
0: บัดเชียวแมนเตียววากฮะก็ให้หันกันบ่
1: าฮะขอเด้อนะฮะพ่อไผจะวาก
0: เออ
1: คิงนั่นน่ะ
0: ไผจะวากนักหรือไผ
1: เออบ่าเออมา

0: ะตกเหตุแตะตอกเขาลงอยู่บะบะ
1: แม่ปานเจ้า
0: เออพานี
1: ่ปาน
0: เออ
1: โอ้มไปทางไหนครับเนี่ย
0: ไปไปดินายกับโฟนโต๊ะฮะนายไปจ้างไปนั่งเนาะ
1: เออขี้เปอะแสดงขึ้นแข่งเบอร์เบอร์
0: ก่อนหน้าก่ะไปนี่ยายโอ้อีอุษาเมื่อไงยัง
1: เออเจ้าไม่ยังไม่ปานนะมีเรื่องสักหน่อยไหมได้
0: อ
1: ัน
0: นี้ครับ
1: ว่าจะมาขอแม่ปันนั้นค้ำประกันซื้อจักสักหลังอีกนะ
0: เออมันเท่าใดกันไ
1: หนห้าปันปลายมาได
0: ้โถกงมื่นแล้วน้องมึงเนอะ
1: เจ้าห้าปันปลายแล้วก็เปิ้ลนึกผ่อนสิบงวด
0: มองไม่ปันยาก่อไอ้ขอถามมาได้เลย
1: โอ้ก็แม่ปันก็หันอยู่รู้เจ้ายีผ้าตึงวันตึงวันน่ะ
0: เออดีผ้าเลย
1: แล้วก็เนี้ยถ้าแม่ปันนั้นค้ำประกันให้เจ้านะเจ้าจะยิ้มเพื่อแม่ปันฟรีนะ
0: เอออันนั้นตึงบ่ใจอุ่นใจจะฟีบาฟีบาเกลเฮาก็ต้องแก้ปัญหาเหี้ยก่อนจะไปแก้เมื่อลุนแล้วมันยากจะบอกเฮามึงเหี้ยก่อนเด้อสําคนนะซื้อของเปิ้นมาแล้วนะบ่เอายิบบ่เอายบอย่าเอาประจํานํา
1: ก็แม่ปันก็หันอยู่รู้เจ้าอ่ะ
0: เออนะหันนะถ้ามึงกึดแต่เป็ดแต่นะจะค้ําเ
1: ฮ้อฮะแก้กันแม่ปัน
0: เออจะช่วยเหลือมึงเขาเน
1: ี่ยจะขอยิ้มดีนะเจ้า
0: เป็นสาวเป็นนางบ่ไปเอียวหั่นเอียวนี่นั่งเย็บผ้าเย็บครัวในบ้านได้เงินมาก็เก็บหอมพ่องเอาฮือเปิ้นชุดไปแล้วก็เก็บแถมจะซื้อยังแถมก็ซื้อแถมเนี่ย
1: ไอ้เซลแมนนั่นนะจะยุเจ้าเอานั่นเอานี่บ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าบ่เปลี่ยนทีวีบ่บ่เจ้าบ่เอาจ้ะ
0: มันได้ภายบ่ค้ําเฮ้อหลายยังน่ะ
1: มันมีท่านอยู่อีหน่อดูได้อยู่ก็ดูไปอันก่อนข้าได้จักมีค่าอย่างเดียว
0: เมื่อใดก็บอกเฮ้อแม่ปานเออ
1: แม่ปานกับแม่ปานไปมาทําสัญญาพูก
0: เออมาเลยมาบ้านแม่ปานนี่เขาหานฐานะแม่ปานเขาต้องเฮ้อ
1: เจ้าอันยินดีนะแม่ปานเออจะไปก่อนแล้วเนอะ
0: ไปละกะ
1: ข้างเสื้อเขาห้ามหลายตัวอยู
0: ่เออ
1: เจ้า

0: ครับสวัสดีครับทำอะไรอย่างครับ
1: อ๋อกำลังซักผ้าเจาะไปไหนเนี่ย
0: ผมมาจากบริษัทนี้นะครับเนาะผมขอเวลาสักเล็กน้อยนะครับเนาะเพื่อจะมาแนะนำสินค้านะครับเนาะ
1: มีอย่างพ่อง
0: หลายอย่างครับเนาะเครื่องซักผ้านี่ซื้อมากี่ปีแล้วครับ
1: หลายปีนะแกละ
0: หลายปีเปลี่ยนบอกฮะเปลี่ยนเนาะ
1: อันใหม่มาขายยังไง
0: อ๋อขายเงี้ยกับคุณเอาเงินมาเหรอวันนี้ไป
1: บ่ใช่เอออู้ยวนแต่ได้โดนละ
0: อู้ยวนเตะพ่องเลยครับผมเป็นคนเงี้ยครับ
1: ก็ขายราคาถ้าได้มันกี่กิโลอย่างได้อู้
0: นี่นะคร
1: ับ
0: เนาะคุณจะซื้อสดก็ได้นะครับพ่อนก็ได้นะครับ
1: เออโซนใจทั้งพ่อนนะอันสดนี่ให้อะไร
0: ได้อันนี้เงินดาวแค่ไหนประมาณสัก3,000นี่ครับเน
1: า
0: ะ
1: 3,000แล้วเครื่องจะได้บลัมมาเหลือ
0: เนี่ยเครื่องใหญ่แล้วครับ
1: โอ้บ่คันให้อันใหญ่อยู่บ่กี่คนเอาอันน้อยก็ได้
0: อันน้อยนี่ก็ปันปายนะครับ
1: พ่อนปันปาย
0: ครับ
1: ตกเดือนเท่าไ
0: หร่บ่ได้นี่ก็ตกเดือนก็ประมาณกว่าเดือนนึงนะครับเนาะกับเดือนคลิปกันนะครับเนาะตกเดือน500ครับนี่นะครับ
1: 500กี่เดือน
0: 10เดือนนะครับเนี่ยฮะ
1: เดือน
0: 10เดือนโอ้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยว10 เดือน12 เดือนครับ12 เดือน
1: 12 50 60ตกหกพันก่อน
0: ครับก็เงินผ่อนฮะถ้าเงินสดก็มาถึงนะครับนะน้องเปลี่ยนน้องลองเปลี่ยนโอ้รับรองเลยครับของบริษัทมีผมรับรองนะฮะรับประกันฮื้อนะครับมีใบรับประกันฮื้อเรียบร้อยเลยครับไม่ต้องห่วงเลยครับเรื่องนี
1: ้ใจก็แค่ได้นะมันแปลงไปหน่อย
0: แต่บ่แปลงครับบ่แปลงครับพอแปลงแล้วเดี๋ยวนี้ไผพอจริงเนี่ยผมไปขายได้หลายเครื่องนะครับตามบ้านนี่นะไปถามเรื่องนะ
1: บ่ใครได้แล้วใครถามเรื่องอันราคาก่อนนะไอ้ DVD เนี่ยที่พุ่นโฮมเธียเตอร์ที่แตะอย่างเนี่ย
0: อ๋อ DVD นี่กะอ๋อ DVD ก็เดี๋ยวเนี่ยผมบ่ได้เอาใบนั้นมาตรวจสอบกรรมใบราคานะครับเนาะผมลืมเอาไปเนาะเพราะวันนี้ผมต้องฟังไปหาลูกค้าหลายที
1: ่อ๋ออันๆวันแรกก็มาแวะนี่เนาะแวะมาฮื้อพอ
0: เ
1: นี่ย
0: แต่ผมถ้าจะเดาเอานี่มันก็กลัวมันถูกเนาะนะเพราะมันอยู่ในใบหั่นหมดนะครับ
1: มันซีดีมันก็ธรรมดาเนาะ
0: บ่เดี๋ยวนี้ทีวีนี่นะทีวีจอแบนนะสามารถไปติดที่ฝาก็ได้นะครับนะ
1: มันแบนขนาดนั้น
0: เนี่ยมันแบนขนาดนั้นเบาเลยฮะเอาติดที่ฝาก็ได้แต่เครื่องมีแฮมตี้นึงนะฮะเดี๋ยวนี้เขานิยมกันแบบนี้นะครับเนาะดีนะครับนะ
1: เ
0: ขาสมมติว่าไปห้องนอนทางก่อนย้ายไปห้องนอนเนี่ยนะได้สบายเลยเฟ้นไปไหนวันเนี้ยวันนี้
1: อันแฟนยังบ่มีเตื้อเจ้า
0: โหนะ
1: ยังบ่มีเตื้อเจ้าย
0: ังบ่มีเตื
1: ้ออันบัดเดี๋ยวนี้ให้ได้เครื่องซักผ้าอันนี้มันก็ลุละแก
0: นี่มันลุละครับเนาะดังพร่มน่ะนั่นกะเปลี่ยนเฮียฐานะก็จัดดีเนาะเป็น
1: พร
0: เป็นพรเจ้าคงกะเจ้ามันก็จังงามเนาะ
1: เจ้าเนี่ยเจ้าจะพรเอานะ
0: ครับได้ครับ
1: ก็ได้12เดือนเดือน500
0: ครับเดือน500นะครับต้องบางตัวนะครับเน
1: า
0: ะ
1: จะ
0: นะ
1: ฮะแล้วจะเอาอย่างพ่องปักเอง
0: ต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับเนาะมีบัตรประชาชนนะครับนอนแล้วก็ต้องหาผู้ค้ำตัวนะครับผู้ค้ำก่อนต้องมีใบมีบัตรประชาชนตัวนะครับเน
1: า
0: ะทางหน้าหลังเนอะ
1: จ้ะ
0: แล้วก็จะให้ผมมาปะเมื่อไหร่ครับ
1: แล้วแต่คุณเอามาส่งกับลวดทำสัญญาเลยเน
0: า
1: ะ
0: บ้างๆซ้ำเตื้อคุณผมมาแล้วหลายคนนะครับเนาะซ้ำเตื้อผมมาแล้วก็บายูนะฮะเอาที่มันชัวร์เลยครับเนาะมันต้องมั่วนิ่มนะ
1: ชักวันซุกนี่กันได้เหรอเนาะ
0: ซุกเนาะ
1: เจ้า
0: อันได้เลยครับเนาะมีปัญหาครับ
1: เจ้า
0: โอ้โหกินน้ำสักแก้วเลยครับ
1: อู้ขันม่วนได้จดเพิ่งลืมกินนะเจ้าได้เจ้ามาฮือเจ้า
0: ครับผมครับขอบคุณนะครับ
1: เจ้าน
0: ะเรียบร้อยนะครับเนาะมาชุกผมมานะครับ
1: เช้า
0: ครับผมไปก่อนนะครับ

0: ดพอหิวห้อนก็ห้อนไปคำปากการทุอีสามาได้จักมาเลี้ยวเฮ้ยมันก็หม้อดีลูกคนอย่างเฮาไปไหนเพิ่นก็นับถือแต่เซนเซนคำเดียวก็ได้เราเฮ้ย
1: โอ้แม่ปานอยู่บ้านก่อนเนี่ย
0: โอ้ก็หาลูกเวียงคำเดียวนี่มึงยังยัง
1: โอ้เจ้าไว้มาขอเปิ่งแม่ปานสักหน่อยนะ
0: โอ้มาเปิ่งแถมละโลนี่ยังใหญ
1: ่ก่อนเจ้าจะเปลี่ยนเครื่องซักผ้านะมันเก่าล้ำ
0: แล้วใหญ
1: ่ก็ข้าได้คนค้ำนะ
0: เออจะเอาแม่ปานค้ำ
1: เจ้า
0: บัดได้แล้วค้ำเฮ้ยสามาบัดเดียวเนี่ยขึ้นเฮือนมาบัดเดียวเนี่ย
1: นั่น
0: มึงมันจวดไปละเวียนย้อยอีสามาขอวันนั้นลูกแม่ปานค้ำมือมันเอามาแล้วรู้จักอันนี้พันล้มแล้วรู
1: ้ตอนนี้
0: เอาเอ้มึงข้าได้กะ
1: เออข้าได้เนี่ย
0: ไปขอเนี่ยแห่ไป
1: เออไม่แห่มาได้ข้ามไผ่เนาะ
0: มึงมาได้ข้ามไผ่ไปขอมันเถอะ
1: เจ้าเจ้าขอบคุณนักนักเนอะ
0: เออ
1: เจ้าเจ้า

0: เดี๋ยวฝนมันตกจะนี่น่ะ
1: ไปนอนรับอย่างเดียว
0: บรับนึงเก่าอ่ะไม่แหก็เซาะผัดตบผัดเด็บมาดอกกันคือเขาเอาไปเจ็ดเท่าเจ็ด
1: อย่าง
0: ขายได้เหมือนกัน
1: เนี่ยประเดี๋ยวนี่นะใครขอเปิ่งไม่แหนะ
0: เปิ่งจะเฮ้อไม่แหบัดเจี๋ยมีเงินหาอยู่บ่ได้นะ
1: บ่ใช่บ่ใช่อย่างนั้นเปิ่งขอไม่แหค้ำมาได้เจ้าอย่าซื้อเครื่องซักผ้า
0: ค้ำประกันไว้นะ
1: เจ้า
0: จะนั่นได้กาแม่แห่เซนจื้อก็ได้รู
1: ้เออเซนจื้อก็ได้เนาะ
0: เออที่ไหนไปเวียงบุญกะ
1: เออเพิ่นจะมาวันศุกร์นี่บ่อยากมาส่งแล้วหลวดเซนท่านที่บ้านเจ้าแห่เนี่ยแม่แห่ไทยอันบัตรประจำตัวหน้าหลังไปเด้อแล้วก็ทะเบียนบ้านตวย
0: เออมาเป็นหยังอ่ะจะช่วยเหลือมึงเนาะชักผ้าได้อย่างอีถ้าขอชักพ่องบ่ได้อ่ะ
1: โอ้ได้กะ
0: เออ
1: ถ้าวันแน
0: ่ล่าแม่แห่นี่เป็นคนลำปางนะ
1: เอาบ่เป็นหยัง
0: แล้วก็มาอยู่นี่บ่ได้แจ้งย้ายมาเตี่ย
1: บ่ได้แจ้งย้ายตื
0: ้อบ่เตี่ยแต่มีบัตรประชาชน
1: ประชาชนก็มีปุ้นน่ะแกที่ติอยู่ปุ้นน่ะแก
0: มาตวยนี่แล้ว
1: ก็ติอยู่มันก็เป็น
0: ลำปางแล้วเฮาก็อู้ตามชื่อเนาะบ้านอยู่ที่ไหนฮันอย่างไรนี่ขับเลี้ยงนี่อย่างไรเฮาก็ไปเปียกเปิ้นได
1: ้เพื่อเปิ้น
0: จะช่วยเหลือกูเซงกูหยัง
1: แต่จะอันเฮาลงไปถามเปิ้นก่อนบ่เนาะ
0: บัดถ้าถามแล้วกันมันมาก็ป๋ามาหาไม่หาที่นี
1: ่
0: เอามาบ้านแม่นี
1: ่อันก็ได้เนาะ
0: เออไอ้ที่มันชอบขายขัวนะ
1: เจ้า
0: เออเอามาเพชเอามาบ้านเพ
1: ชเจ้าๆอันถ้าวันศุกร์นี้เจ้าอย่าป๋ามันมาบ้านแม่เนาะ
0: เอามานี่เลย
1: เจ้าขอบคุณเจ้า

0: แล้วหมอ
1: แล้ว
0: เออนี่หมอนี่นี่
1: เซลเมนอ่ะเจ้า
2: ชื่อหมอนี่ครับผมชื่อโมครับ
0: เอาโมนี
1: ่ไม่ให้คนพระเจ้าจะขอพ้นค้ำอ่ะได้เนาะ
2: อ๋อ
0: ไม่แห่นะนี่นะ
2: อ
0: ัน
2: นี้ไม่แห่เน
0: า
2: ะ
0: เลี้ยงเลี้ยงอื่นมามีหนังเป็นคนชื่อแต่บ่เจวอกนักอย่างเขา
2: ครับเอ๊ะปากบ่เจเหมือนบ้านเฮาเนาะ
0: เป็นคนลำปางนะ
2: กะโอ้ลำปาง
0: ลำปางนี่มันเน็ดหมกใดนะ
2: ผู้บอกมาอยู่นี่เหมือนเลยกี่ปีแล้วครับ
0: มาอยู่นี่แต่เมื่ออายุ22
2: 22ล่ะ
0: ประเดี๋ยวได้79
2: 79ล่ะผมยังแข็งแรงอยู่เน
0: าะแข็งแรงเนี่ยการได้นิพพานิพวาดใส่หูเข็มได้สบาย
2: ครับพี่เป็นอู้กันหรือยังว่า
1: อู้แล้วจ้ะแม่ๆเอาใบข้างบนพอเลย
0: เนี่ยมาอ่านพอตัวนี้เนี่ยชื่อแม่แหเนี่ย
2: อ๋อนี่แม่แห่
0: น่ะลำปางนะ
2: โอ้น่ะลำปางเนาะโหอันนี้บ่เจ้อันบ่เจ้อยู่บ้านเฮานี่กันแหละ
0: บ่เจ้ฮ
2: ะ
0: บ่ได้แจ้งใหญ่มาแต่อยู่เนี่ย
2: โอ้บ่ได้แจ้งใหญ่มาตัว
0: บ่ได้แจ้งใหญ่มาตั
2: วโอ้ก็เรียกว่าแจ้งใหญ่มาเรียบร้อยแล้ว
0: บ่ได้แจ้ง
2: โอ้
1: มันบ่ได้แจ้งใหญ่อีคําใดก
2: ่อถ้ามีอย่างอีน่ะก็เดี๋ยวป้าต้องไปที่บริษัทเนาะ
1: เนาะปุ้นปุ้นพอไอ้เนาะ
2: ครับครับต้อง
0: ไปหาบริษัท
2: ครับไปหาบริษัท
0: ไปหาผู้จัดการ
2: ครับผู้จัดการใหญ่เลยเน
0: า
2: ะ
0: โอ้ถ้าไปนี่ตกลงกันทีเขาจะไม่แห่หมดอ่ะ
1: อันเขาก็ไปพร้อมกันเนี่ยแก
2: ไปพร้อมกันเนี่ยครับเน
1: า
2: ะ
1: ไปพร้อมกันไปที่บริษ
2: ั
1: ทอ่ะ
2: เพราะป้าว่างเนาะวันนี้เนาะ
0: ไปได้บ
2: ่ได้ได้ครับ
1: ไปจังหวูเนี่ยแก
2: ไปหาผู้จัดการหมู่ก่อนเน
0: า
2: ะ
0: ไปประเดี๋ยวเนี่ยเน
2: า
0: ะ
2: ครับครับไปประเดี๋ยวนี้เลยไปเนาะ

0: เชิญครับเชิญครับอาจารย์ทนายแล้วครับเนาะอาจารย์ทนาย
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ข้าเจ้าชื่อแหเจ้า
0: ครับผม
1: จะมาค้ำประกันให้หน่อยนี่
0: อ๋อเชิญได้ครับเชิญได้ครับ
2: จะซื้อเครื่องซักผ้าเจ้า
0: อ๋อครับผมเอาทำไมต้องมาถึงสำนักงานใหญ่ด้วยล่ะคุณโมศักดิ์ฮะ
3: ครับคือป้าแหนี่นะครับ
0: ครับ
3: คือที่อยู่บัตรประชาชนของเปิ้ลนะครับเป็นคนลำปางอยู่นะครับนะ
0: แล้วคนซื้ออยู่ตรงไหนเน
3: ี่
0: ย
3: คนซื้ออยู่บ้านเฮานะครับ
0: ผมขอดูสำเน
1: าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสำเนานี่มันต้องบ่ได้หายหรอกใส่มานี่ถงเปิ้ลมีเรียบร้อย
0: คนซื้ออยู่เชียงใหม่นะครับคำจะอยู่ลำปาง
3: ครับผมครับ
0: โอ้มันไม่ได้หรอกครับอย่างงี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะยุ่งยากคือว่าทางระเบียบของเราเนี่ยบอกว่าจะต้องคนในพื้นที่เดียวกันถึงจะได้นะครับอย่างงี้ไม่ได้ครับ
1: ก็มันปัจจัยวอกลูก
0: คือผมเข้าใจนะแต่ทีนี้ว่ามันระเบียบของทางบริษัทนะเขาบอกว่าจะต้องเป็นคนพื้นที่เดียวกัน
1: น้อยนี่มันเป็นคนซื้อมันต้องหาเงินได้ขายขนมแล้วก็มันจะออกคือกูเดียนกูเดียนนะถ้ามันวิทย์นะแม่แหจะออกคือกูได้มันจะซักเสียให้แม่แหตัวเอง
0: ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่รวมกันซื้อเงินสดเลยนะครับไม่กี่พันบาทเองนี่ครับ
1: ก็มันไม่ซื้ออย่างใดมันบ่มีเป็นก้อนมันมีเป็นหน่อยนี
0: ่นี่เท่าไหร่เนี่ยคุณโมศักดิ์นะเครื่องซักผ้าเขาจะซื้อราคาเท่าไหร
3: ่นี่ 6,000 ฮะ
0: โอ้ 6,000 นะครับยังไงผมก็คงปล่อยให้ไม่ได้แล้วก็เพราะว่ามันผิดระเบียบนะครับเพราะว่าคนค้ำเป็นคนลำปางแล้วค
1: น
0: เปลี่ยนคนค้ำใหม่สิครับ
1: เลี้ยงนะแม่แหนี่บัดใจคนบ่ให้บัดดีนะเป็นคนนี่เป็นโหมีกาอันยังก็มีมุดรอบ้านนี่มีสปะน่ะเตาหังโลจะนี่จะโอ้คือผังรั้วจะนี่
0: แสดงว่าคุณป้านี่เป็นคนรุ่นเก่านะครับ
1: มีทานตัวนี่แล้วก็จะดังไพ่อะยังเก่งยังได้สปะ
0: แล้วคุณป้าอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: อายุ79น่ะ
0: โอ้อายุมากลิงค้ำไม่ได้แล้วครับ
1: ไม่แหดูไม่อะไรอ่ะบัตรง่าย
0: โอ้ก็เลยครับ
1: อายุ170ก่อน
0: โอ้โหหมอดูว่าคุณป้านี่อายุ170จะเสียชีวิตแล้วครับ
1: แม่นแล้ว
0: แล้วหมอดูคนนั้นยังอยู่หรือเปล่าม
1: ันไม่ตั้งได้แห่บ่ฮู้แล้วบัดเดียวน่ะแม่แห่ก็จะป๊ะเหมือนกันน่ะมันจะดีดูจัดแม่นเหมือนกันน่ะหาว่าแม่แห่นี่ระวังเด้อถ้าเฒ่ามาอย่างแรงเฒ่าแรงรวยมาน่ะ
0: ก็เอาไว้คุณป้ารวยก่อนแล้วก็มาซื้อดีกว่ามั้ย
1: ก็ว่าจะฮู้อีน้อยบัดได้แล้วอ่ะ
2: บัดเดียวนี่ยังได้ก็ยายนี
0: ่ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไงแล้วคุณคนเนี้ยคนซื้อเนี่ยนะไปเปลี่ยนคนค้ำมาดีกว่านะครับ
3: เขาอีเนาะครับเนาะเปลี่ยนคนค้ำใหม่
2: ม
3: ัน
2: ได้แล้วแม่
1: เนี่ยมันต้องเสียนี่ห่อไปบัดใจของน้อยน้อยนะมีบักก้อยพลาดนะทำมายังบักพลาดสักเตี้ยมาพลาดกับหมอนี่นี่กะโอ้ปุถุทำโมมันรู้แค้นกัน
2: เจ้าเลิกนึกไปว่าแม่
1: ม
2: ัน
1: ยังฮึกอะไรเนี่ย
2: อายุแม่มัน
1: น
2: านแล้ว
1: ม
2: ัน
1: ย
2: ัง
1: บอกพ่อไม่แห่เดี๋ยวก่อนว่าไม่แห่มันลุกบอกได้เหตุจะนี
0: ่ยังไงผมต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่สามารถดำเนินการให้ได้นะครับ
1: บัดต้องโอ้ไอ้ตัวนี่บัดถ้าเข้าบ้านหันไปแถมจับ
2: เสียงกันลดบัดได
0: ้เ
1: ล
0: ย
1: ขายควาย
0: เดี๋ยวคุณโมศักดิ์มาเจอผมหน่อยนะ
3: ครับผม
0: นี
1: ่ใครชื่ออ๋ออ๋อ
0: คุณโมศักดิ์ต่อไปนี้นะทางบริษัทเราจะมีการเข้มงวดเกี่ยวกับสินเชื่อให้มากขึ้นนะ
3: ครับ
0: การที่ว่าไปเอาคนค้ำที่อยู่ต่างจังหวัดก็ดีหรือว่าคนค้ำที่มีฐานะหลักฐานไม่มั่นคงเนี่ยคุณระวังหน่อยถ้าเกิดว่าสินค้าเกิดสูญหายขึ้นมาหรือว่าไม่มีการชดใช้เนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบนะ
3: ครับ
0: คือยังไงเนี่ยเราเกรงใจคนขายก็คนซื้อก็จริงแต่ที่เราต้องดูแลให้เรียบร้อยนะครับ
3: ครับผม
0: ก็ขอให้อย่ามีรายอื่นต่อไปนะ
3: ครับผมครับ
0: ไปละ
3: ครับ

0: จักเดียเฮาก็คนวักคนหนึ่งไปค้ำบ่คือค้ำมันเป็นจังได๋ไปทางไหนมาก็ถึงบ่ว่าย
1: ังล่ำเหลือครับเฮ
0: บัดเดี๋ยวนี้ข้าเสียใจนะเสียบ่เบากำเลี้ยวฮ
1: ะไปตายที่ไหนทางใด
0: บ่ใจไผตายนึงอ้อข้าไปค้ำประกันฮู้อีน้องนั่นมันจะชื่อผ้าเครื่องชักผ้าบ่ฮู้ว่ะ
1: หาว่าไผไปค้ำไผ
0: คำฮู้อีน้องนั่นน่ะมันจะซื้อเครื่องชักผ้ามันไปขอข้านี่ข้าก็จะเป็น
1: ย่าเฮจะไปค้ำประกันให้เพิ่น
0: อีโอ้ยจะซื้อ
1: โทปวดทนหน้าอย่างกวยลุจะไปค้ำประกัน
0: จะไปมาดูแขนข้าไอ้นั่นดูแขนมันละกำละ
1: ก็เปิ้งเปิ้นดูแขนก็เชื่อเป็นมาห้อยเปิ้นเบิกๆปุดดับอยู่ฮะน่ะ
0: ก็ไปปุ้นนับยังไงข้าคนขี้จิบะยะไปที่ไหนมาที่ไหนข้าบ่เจยอม
1: อันนี้นะว่าจำชื่อเด้อนะบ่แจ้ว่าไปค้ำประกันสมาชิกบ่ได้เขาถึงบ่ฮึเข้าเด
0: ้ข้ามีแล้วประกันข้า
1: แล้วเฮาอยู่ไหนบัดนี
0: ้ก็อยู่เมืองเชียงใหม่เนี่ย
1: แล้วบ้านเก่าเมืองเดิมอยู่ไหน
0: อยู่ลำปาง
1: แล้วอยู่แล้วค้ำประกันยังไงเพิ่นรับย้ายมาแล้วยัง
0: บ้านย้ายอ่ะข้าถึงบ้านข้าถึงไม่ทัน
1: โอ้มันบ่ใจร้ายแล้วดีกับเปิ้นบ่ฮือก่อนฮือก็ได้ยุ่งอ่ะ
0: อ๋อผู้นี้ร่วมมือค้ากับ
1: นี่หยัง
0: ไอ้นั่นมันซอกขายขัวจะไปฮือไผชื่อมันเออ
1: เฮ้ไปว่าบ่ได้ไหยของบ่ชื่อบ่ขายถูกกฎหมายเด้อของผิดกฎหมายลูก
0: บ่ได้เพราะมันรู้แขน
1: โอ้เปิ้นบ่รู้แขนอย่างใดมันบ่ถูกระเบียบเปิ้นโล
0: มันรู้แขนบ่ค
1: ่ะอู้เปิ้นเลยโอ้อันนี้เอ้ยก็ได้เอาไผบ่เอาบ่เอาแห่ผีบ้าผีวิทย์เอากันเข้าเวียงดีกับเปิ้นมันไล่ออกมาให้มึงเอ้ย
0: ข้าก็เป็นคนจัดดีอ่ะ
1: โอ
0: ้คนนับถือข้าเชียงตงแมง
1: น่ะบ้าก็นับถือมึงอ่ะ
0: จะไปมาดูแขน
1: ไปหนีมากะกะ
0: นี่นะปู่นี่นะฮักฉาเขียวไว้ครบ
1: เขียวกูใช้2จูบแล้ว
0: เดี๋ยว
1: แล้วบัดนี้กูกําลังเสาะหาไอ้หยังที่มันขายเนี่ยขายไอ้หยังขายไม้มึงหาก
0: ่อขายไม้อ่ะอย่าหือเอามายาแป้ง
1: ลงโอ้เอาไม้ฉันลาบมันชงพูดโทรทั้งหมดฉันก็เอาไม้บัวอัวมามันมีไหนอ่ะ
0: บ่ข้าบ่ฮู้เรื่องไผ
1: เดี๋ยวได้ขอป้ายอย่าไม้บุหัวได้นะ
0: มันขายไม้กะ
1: โอ
0: ้เป็นเชลขายไม้อ่ะ
1: แหละแค่ว่าไม้หวกอย่างนี้ไม้หวกลํา
0: ขอร่วมมือกันหน่อยไอ้ขายผัวเนี่ยหมู่พวกนี่เข้ามาในหมู่บ้านนี่ไล่เลย
1: โอ้ไปไล่เพิ่นหยังเพิ่นได้เพิ่นหยัง
0: ขายลํา
1: ตัวบ่ถูกกับเพิ่นแล้วมันย่าคือคนอื่นได้เดือดร้อนจะมันย่าเด้อ
0: ก็มันดูแ
1: ค้นดีบ่ดีไปแจ้งยับหาน
0: ั่นปู่นี่ก็ยังจิบุ๊บไอ้
1: โหอันนี้มันหลอกลวงข้าลูกเอาไม้บัวมาอัวข้านี่โอ้วันนี้เดี๋ยวบ้านนี้มึงนี่อย่างมีก็คนอย่างบลังกังบ่ฮะโอ้ไปจะไปได้ก็ไปได้มันลุงลังข้าเด้อ

0: โอ้ยมาตัวเมียป่ะแฮ่โอ้ยไอ้โม่ไอ้ไม้ไปไหนนี่ขายไม้อ่ะเนาะขายไม้ขายเมื่ออย่างนี้เนาะมันซ่อนบุบฮะบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุบบุ ะ
1: แล้วคิดมานั่งอย่างนี
2: ้มาให้ก่อนนั่งเนี่ยมามานั่งไปก็เกิดเนี่ยประเด็นเนี่ยฮะไปขายนะชุดจะให้จะได้ขายได้ขายเอาคนขามแถมเหมาะทิ้งว่าไอ้คนขามเท่าไปบนของบัดได้ย้ายตี้มาเตื้อมันได้ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านมาเตื
1: ้อนั่น
2: ก็มีโอ้อุปสรรคหลายอะไรย่างบ่า
1: น่ะ
2: เตี้ยวฮะป้อปูดอ่ะ
1: เนาะเตี้ยวคิงยังปูดจะดีกับเนี่ยผ้ากับแม่ฮะบนหมีมัดเอียวอยู่เนี่ย
2: โอ้บอกว่าฮะจะเปล
1: ี่ยน
2: แล้วคิ
1: งยังดีกับกำกระเป๋าขึ้นเราก็รอแฮนี่กับดึงแบกดึงขน
2: อ
1: ่ะ
2: ก็ฮะอู้ปากเพราะเป็นปอด
1: โอ้ทำโมสังโฆวันนั้นฮะเกือบตายน่ะ
2: วันนั้นน่ะมาเกือบ
1: ผมมาโคไล่ครบคิงยังดียังรอดฮะบัดโดนแต่เพิ่งนี่ว่ะ
2: โอ้ดีกันนั่น
1: กำลังเอาไม้ลงปะทบเพิ่งไล่ฮะหมวกเกือบตายกันยันอ่ะ
2: ฮะก็เดียวว่าแหมมันแท้บ่หมีหน่อยฮะดักระดักเข้าไปกะป้าวัดปัดถุงฮะปอดเท้ามาดึง
1: เอ๋บัดเดียวนี้บ้านเฮาเมืองเฮาดินมันกำลังเดือดร้อนฮ้อนให้ไปย่างเบียดทำการอะไร
2: ฮะจะไปทำร้ายละฮะบัดเดียวนี้นะ
1: มีร้านใด
2: เอ๋ฮะว่าจะไปขายบ่หินนะขายของนัก
1: โอ้
2: ชื่อบ่หินนะบ่หินเป็นจันเป็นจันนะ
1: เที่ยวไปขายไผ
2: โอ้โหเขาที่เขาจัดสวนจัดแต่งสวน
1: อ
2: ่ะ
1: อันขายบ่หินเนี่ยมันขายน่าชิ้นจะแบกไปขายบ่ดิ
2: โอ้บ่ใจให้บ่จะแบกไปขาย
1: เ
2: พื่อจะเอาให้จ้างรถมากะ
1: เ
2: ป็นต้นไม้ก็ดีเนาะจุ่มปลา
1: เ
2: ล่าพ่องกาเนี่ยดอกจุ่ม
1: ปีพ่องกาจริงจะเป็นน้ำได้น้ำว่าเป็นเลยเนอไอโมเนอร์ของมันนี่เป็นของอนุรักษ์นะมึงเฮ้ยบ่หินบ่เหินนะอยู่ในแพะในป่าก็จริงนะแต่มันเป็นของทรัพยากรธรรมชาตินะมึง
2: ห้อง
1: ม
2: ันอนุแล้วเขาอนุรักษ์อย่างเดียว
1: เออข้อกะพี่ข้อกะ
2: เขาหมออนุนะเขาอนุรักษ์อย่างเดียว
1: จะไปแง่เนอบ่เหลือตึงวันเนี่ยไม่
2: หัวข้อยังไม่เหมือนกันทิ้งคอยฮะอีเดนอ่ะ
1: ฮะบอกทิ้งแล้วขี้มาเจือกันตาม
2: ทิ้งคอยฮะอีเดนอ่ะ
1: เปิดเผย
2: ทิ้งคอยฮะ
1: ที่ทิ้งว่าทิ้งตาหามาอันอ่ะทิ้งว่าเอาสตางค์มาแบ่งกันว่าพ่อว่าไผ่ไม่นั่งกันป่ะเอาม
2: ามามา
1: ทิ้งมีแต่ไหน
2: ฮะมีเนี่ย
1: แต่ไหน
2: เดี๋ยวเนอะนี่หนึ่งสองสามมันมีเตื้อบ่เฮ้ยกว่าฮะจะได้จะได้ฮะก่อนตื้อบอกคือคิงแล้วแล้วก็คิงเรามีเท่าใดอ
1: ๋อคิงพอนี่แฮมินี่บัตรเกิงนี
2: ่
1: แสดงว่าแฮมินักเหรอคิงเพราะฉะนั้นคิงการแฮ
2: แฮบอกการ
1: เออโห
2: ฮะบอกการฮะขอตาแถมงวดนะบ่าฮะอย่ากล้าบอกหินนะนี่กล้าบอกหินนะเอามาตกแต่งสวนนะสวนยอมนี่นะ
1: เออฮะขอเนอะฮะขอระวังตีนบ่หินว้าสตีก็จะไม่ได้เตียว
2: ได้เนอะประเด็นนี้ฮะไปพอนะต้นไม้จุ่มปลาเล่ากาต้นไม้เหือดกากอไม้ชะลีกานะ
1: ยี่ไม้ไปเหือด
2: ผมไปเหือดเนี่ยเอาไปปลูกกับต้นไม้เหือดเนี่ย
1: ไม้ชะลีมาปลูกบ้านรโมสังคมก็คืดเชิงยัง
2: ก็เขาเนี่ยซื
1: ้อโอ้ไปเลยไอ้นี่อย่าบอกหูเรื่องหูราคีบัดได้บวชได้เฮียนกัน
2: ก็เขาเนี่ยซื้อก็เปิ้ลซื้อโล
1: ไอ้นี่ก็ว่าไปเลยพักเหือดผมจะมาปลูกขำบ้านว่าสักเตื
2: ้อฮะว่าบ่เดียวนี่เนาะคิดตะคิดบ่ร่วมมือ
1: เป็นว่าบ่เดียวนี่คิงสาละบ่เชียว
2: แมนสาละบ่แมนบ่มึนอย่างชักยังแล้ว
1: ก็เรียกว่าเชียวแมนเตียววักเชียวแมนเตียววักตั้งแต่คิงเป็นเชียวแมนมาคิงขายอย่างไรพ่อเนี่ย
2: โอ้ให้ขายได้เครื่องเดียวนั่น
1: โอ้กี่ปีอ่ะ
2: โอ้หลายละหลายเดือนละ
1: หลายเดือนก็ให้ได้ก็ให้ได้เครื่อง
2: ปีไหนประมาณสักสามเครื่องนะครับ
1: อันยัง
2: ฮะ
1: อ
2: ัน
1: ยัง
2: ไอ้เป็นวิทยุเฮียเนาะ
1: โอ
2: ้ของน้อยๆเหรอเว้ยอันใหญ่ๆบ่ได้ขายนะแล้วคิงเหรอได้ขี่ล้อมรถ
1: โอ้ถ้าอู้ถึงเป็นบรรลัมรถนี่ไม้ข้าวหลามเขาได้ขายลายบอกอะ
2: ฮะบัดเจ้าอู้ถึงไม้ข้าวหลามนะไม้ห่วงเนี่ย
1: เออบัดได้ขายชักขอ
2: ฮะ
1: เอาไปมาล้มไปลงมาเปิดเบาเหร
2: อฮะมันก็อย่างฮะเนี่ยนะ
1: ได้ปะ
2: เออฮะเลิกปะฮะเลิกเป็นไอแมนไอเมื่อนี่ฮะมาเป็นแล้ว
1: เออฮะนี่ถ้าแบบเป็นโลกเป็นพายได้ไปบวชนะฮะ
2: เออให้ก็เรียกให้พอชอบติดต่อที่เขาจะลงบ่หิน
1: เออตามใจนะตามใจนะฮะขอขึ้นโชคดีกันแล้วกันเนอะ
2: เออฮะขอมือกันฮะขอขึ้นโชคดีเนอะ
1: เออปะ
2: เออปะปะ

0: บ่ได้เปลี่ยนเด้อจะไปเนี่ยการอยู
1: ่ให้น้ําทะเลโกดไว้แม่น้อง
0: เออแล้วอย่างนี้เฮามีการยังไงกะ
1: บ่ว่านะจะไปซ่อมรับจ้างขึ้นหม่วงนะ
0: เป็นแม่ย่ามันยังรับจ้างขึ้นต้นหม่วงอยู่
1: ก็มันบ่มีการอย่างงื้อเนี่ย
0: บัดเดียวนี้นะว่าอันไผมีการมีงานบอกตึไอ้ขยักการ
1: ไอ้ยักการหยัง
0: อันหยังก็ได้คะแนนที่มันผิดกฎหมายนี่นะ
1: ขึ้นหม่วงนะครับ
0: บ่มันคือแต่ไหน
1: มันกินขายแล้วแบ่งเกิงกันอ่ะ
0: ยังจะเอาไปขายอยู่โอ้บัญญัติอันล้ำเหนือบ้านเขาเมืองเขานี่
1: มาแล้วก็แบ่งเอาอุกกับแบ่งขายแบ่งเกินกันแหละ
0: ว่าได้ว่าดีอันไผ่มิจักพ่อจากบ้านเขาเนี่ย
1: โอ้บ้านปี่อย่างง
0: ี้มันมีกัน
1: เออมีกันอย่างจะยิบเด
0: ีย
1: ว
0: จะยิบเดียวนะ
1: โอ้ก็ไผ่กับแผมยิบคนเดียว
0: ค่ะโอ้ไปเลยไปหันได้ยังเดียวผืนนี้นี่เตี้ยนเพราะว่าอุ้ยไอ้หื้อมาบ่ยังนี่ไอ้จะไปยิบจะไปยิบเดียวแล้วก็จะไปไปเวียง
1: เดี๋ยวก็เลยจะไปเว
0: ีย
1: งอ
0: ีกจะไปซ้อนยัก
1: กัน
0: แ
1: ต่ว่าก่อนจะยิบเอาไปซักให้ก่อนเด้อม
0: ัน
1: เหม
0: ็
1: น
0: โอ้ไปซักซักกับยิบเนี่ยมันราคามันเท่าเดียวผงซักผ้ากับมันเท่าเดียวกันนั่น
1: เด
0: ี๋
1: ยวไปเว
0: ีย
1: งไปหย
0: ัง ไปซ้อนยักกัน
1: ไปซ้อนยักกันเวียง
0: เออไปซ้อนยักกันเวียง
1: เอออันบ้านพี่แก้วพี่แก้วพวกยิบเออเออฮับปะเดี๋ยวเปลี่ยนสิ้นไปอย่างเนี่ย
0: เอาละอันเรื่องขึ้นต้นหมดนะเอาคนเดียวได้เนี่ยไอ้เมาไอ้กวางอันนี้ไอ้กวางผู้ส้มเนาะบ้านอีกแก้วไหนบ้านอีกแก้วไหน
1: โอ้แก้วรถพักอ่ะ
0: อ๋ออู้ไปเลยบ้าอู้สามบ้านเหนือได้ยัง
1: เออบ้านเหนือได
0: ้กันเออไอ้ไปเลยนะ

0: ัดบ้านหลังเนี้ยกันที่โอ้โหสุมาแล้ว
1: ยังน่ะ
0: หัวมันตาม
1: เ
0: ส้น
1: ประตูมาอย่างนั้นโลโล
0: โลโลอ๋อโลเฮือนบ้านหลังใหญ่หลังงามแล้วโตจักนี่หมอด่ะ
1: หมอกับจักใหม่หรออ
0: ันฮับจ้างมีผ้าก่อน
1: โหก็มีจ้างแล้วมาฮับจ้างใหญ
0: ่อันไอ้ยันอันนี้ไผ่น้องเจียวหยัง
1: ฮะ
0: เจียวหยัง
1: เจียวอุตสา
0: อุตสา
1: เฮ้ยหยังไอ้หยอเนี่ยไอ้ตาไอ้หยัง
0: ตาอุตสาอุตสาจันตาเนาะเปิง
1: มันเป็นไง
0: มันเปิงกันได
1: ้โอ้โห
0: โหบ่เฮือแล้วอัน
1: ละมาหยังเลย
0: นี่จะยิบเตียวนะ
1: ไหน
0: เนี่ย
1: ฮะแต่ละไอ
0: ้โหอัญญ
1: าเนี่ยเตียวไงก็มาใส่บรู
0: โหบ่ตัวใจชุมมาโอ้ลืมไป
1: ยังไงนี
0: ่โอ้ใจมันอันใจโอ้ใจชิ้นมีก่อนโหอันนี้ยันเหมือนอันนี้ชิ้นไปน่ะ
1: ซ
0: ื้
1: อ
0: ผ่าก็ใส่ไปเนอะโอ้เออขอยิบงานเย็บๆนะเจ๊อะไรมันให้สาบเลยเนอะโอ้ไปอ้วกอ่ะโอ้อันนี้ถือมาจากกินก็กินโค้นไปกินหมูติดไฟเนอะโ
1: อ้ตายละไอ
0: ้ยิบนะ
1: เหลือกันเนี่ย
0: ปีแล้วสักเดือนธันวาปีแล้วขจัดละขจัดละ
1: ตายละตายละ
0: พระไผ่มาหันเขาใส่ไปอย่างไข่หัวใส่เอาสิ้นเนอะพี่บ่าวมันนุ่งเนี่ยโอ้ไผ่ไปมาเนอะ
1: มันปุ๊ดนักแปลงนู่นเนอะ
2: ไปอยู่บ้านห้อง
1: เจ้าอย
0: ู่
1: เจ้า
0: ไอ้นี่มาอยู่ไ
1: หน
0: ไอ้นี่มา
2: เน
0: ี่
2: ยเออนี่อยู่ดีอยู่ก่อนประเดี๋ยวจักน่ะ
1: โอ้ไอ
2: ้จักไม่ได้กะ
1: ไอ้หยองไอ้หยองจืออะ
2: โมอะ
1: ไอ้โมเออที่เอาจักมาขายให้เจ้าเนี่ยอย่าง
2: นอน
1: ประเดี๋ยวบักมาขายยังนะ
2: โอ้ประเดี๋ยวนี่ขายยังแค่นั้นประเดี๋ยวนี่หมกม้วนเฮ้ยเจนพวกที่นี่เนี่ยมันจะยิ้มเตี้ยวนะ
1: โหไอ้นี่ก็ปุ๊ดสัตว
2: ์น่ะถ้าไปนั่งไว้โคนน่ะ
1: ว่าตะโกนเหี้ยไอ้แล้วก็ว่าตะโกน
0: คิดมาอย่างนี้ไอ้บ
2: ่ก็คิดลองมาอย่างนี้
0: ฮะให้มันยิบเดียว
2: มันคิดเอาซี่ไผมันลงน่ะ
0: คิดมาอย่างนี
2: ้ก็ให้มันยิบเดียว
0: คิดว่าย่อฮักอ่ะ
2: ฮะบ่ได้ว่าย่อคิดพอก้นฮะเนี่ย
0: แน่ๆๆๆก็ให้บัดนุ่งซี่นี่ลูกไอ้บ่ไอ้น้องก็ขาดใจยิบแหละไอ้จะนุ่งเตียวเนี่ยโอ้ให้มาก่อนเด้อ
1: ก็กำลังสู้หาผ้าหนาบอยู่โอ้ย
0: เดี๋ยวๆๆอย่างก็ได้อย่างก็ได
2: ้ป๊ะป๊ะป๊ะเนี่ยไอ้กำเนิด
1: ก็ไปปาขำก่อนเนี่ยมันได้ยัง
0: บักเตียวแม่เตียววาก
2: แกเหอะไม่มี
1: แล้วก็สอนเตียวไหนก่อนเด้อ
2: สอนกาโอ้นี่ใช้เตียวก้อมเหรอสำเนอ
1: ไอ้นี่บัดได้สอนเตียวไหนเนี่ยเอาซีนขึ้น
0: เอากระสอบมานุ่งเหรอเอากระสอบมานุ่งเหรอ
2: พ่อแน่มันจะลวกก่อมันจะลวกไปหน้านี่ยากพ่อ
0: ฮะลวกลวกจะเป็นนักหัวป่
2: อ
0: ย
2: พ่อมาพ่อมามาสอบแง่ได้ทีหนึ่งเนอะมันนี่นะ
1: ไอ้ตาสาวบาท
0: ฮะ
1: สาวบาท
0: โอ้เตียวก็เตียวไอ้เอาเตียวไอ้ไปยิบเนาะฮะสาวบาทอยู่

0: นั่งอย่าก็เปลี่ยนแม่เอาสาวแม่ไป
1: เดี๋ยวก่อนไอ้ลองนุ่งก่อนมันเดี๋ยวก่อนเนี่ยมันจะนุ่งได้ก่อนเนี่ย
0: เป็นแห้เอาแห้ก่อน
1: อ๋อชื่นไป
0: คิดว่าพระโจ้มา
1: โอ้ชิงนี่ชื่นกับหัวนี่เปิงอะไรล่ะวะ
0: แต
1: ่โอ้ฝีมือใจได้เนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมาก
2: ขอไปขอบคุณอย่างไรสตางค์ไปไหน
1: ก็ถ้ามีสตางค์จะมาอย่างนี
2: ้ฟังรอไอ้โม
1: เอาเดี๋ยวไอ้โมก็ได้ก่อนนะฮะมาหมุน
0: น
1: ะฮะ
0: มีแห้เนี่ยพ่อมันจะเตี่ยวแห้ลูก
1: กล้าขี้มาป้าแห้ไป
0: โอ้มันจะเตี่ยวแห้หมดแล้ว
2: อันนี้ไปเข้าบ้านน้ำซ้ำเนอะ
0: แต่มันมีบัตร
1: เจ็ดไหนมันพูดถึงมานะ
0: เนี่ยนี่ยิ้มไหมก็มั้ง
2: กระทอดออกมาแล้ว
0: กระทอดนี่เราไหนเนี่ยกำยมอยู่เนี่ยผู้บอดเอง
2: อันนี้ยังควันอันนี้บอกป้อมเม
0: ดอันนี้ตัวใดมา
2: อันนี้อันนี้มันน้อยหน่
0: อ
2: สิบห้าปอนด์ละ
0: เออเออเออยิ้ม
2: แล้วของอันนั่นถามมั้งสาว
0: โอ้อันนั้นปลาเกี้ยวกันหอมมันบุลูโอ้เตี้ยวมันลูกมันจะเตี้ยวอะไรไม่ได้มันลุ่มกับปูแหละ
2: ก็เล่นเล่นมาแห้งกันนี่อี
0: บ่ใช่ไอ้จะไปทางหน้าอยู่จะไปซ่อมไปหิมอยู
2: ่บ้านมาหยัง
0: โอ้ยมาปลูกเนี่ยที่เปิดหลุมช่องไอ้นี
2: ่ประเดี๋ยวนี่เปลี่ยนเซลแมนมาหินแล้วล่ะ
0: เซลแมนบ่หินประเดี๋ยวนี่จอดรถแม่โคนะไปจ
2: บขายเครื่องไฟฟ้าไม่ได้ขาย
0: ไ
2: ม่ขาย
0: โอ้ไม่ได้ขายมันมีปัญหาหลายอย่างคนค้ำบ่บึดไอ้ยังหัวโอ้คนค้ำได้แล้วเรียบร้อยแล้วบัดได้ย้ายที่อยู่มาแหมหม้อตัวอยู่ติ่งนะสำเนาที่แม่บ้านอยู่ติ่ง
2: แล้วราคาบะหีนี่มีการค้ำ
0: เนาะโอ้นี่สบายกะมันมีอันต้นนี้ก่อนไม่ถูก
2: ปัญหา
0: เอาไปปลูกไหม
2: ข้อ
0: ปุ่นจะเอาไปปลูกไหม
2: ปุ่นจะเอา
0: แล้วปุ่นอย่าเอา
2: แล้วก็ไอ้มาถามอย่างบ้านนี
0: ่เพราะฉันเถื่อมันมี
2: เออมีก็ต้องขายรู
0: ้ไม่สลีเนาะมี
2: ดูไม่สลีก็มีวัดพวกอ่ะ
0: ขายก็หาวันมา
2: วัดเปิดไปขาย
0: เ
2: ลย
0: เดี๋ยวก็เปิดขายอ๋อยิบละ
2: อ๋อแล้วล่ะ
0: อ๋อตั้งไหนก
2: ็สิบห้า
0: เออมันไหนก่อนเน
2: า
0: ะ
2: ฮะมันนี่ทำแรงเนาะ
0: โอ้ยมันบ่มีเตื้อ
2: เอ้เจ้าผ่อนจักเป็นได้ปะเนี่ย
0: ขอไอ้ขายบ่หินแล้วก่อนเน
2: าะผ่อนจักเป็นเดือน500ก่อนนะไอ้โม
0: ก่อนหัวแล้วแน่เดือน500ก่อนไอ้ไปซื้อบ่หินท่านอยู่อ่ะ
2: เออไปไปไปไปขัดใจแล้วได้แล้วก็มาขัดใจมาเฮ้ยเจ้าหนึ่ง
0: เดี๋ยวบ้าบ้าโอ้ย

0: 阿嬷哎，你呢变空地受伤？我在路，我是马行路嘛，病毒。茫茫空地。
1: 哦，不行，你不毛不行，呆呆了，不毛不行，听吗？
0: 我呢，六彩我呢，白辣毛果上了，在马行路呢，茫。
1: ดีครับ
0: มั่งคงเลย
1: โอ้รับรองว่าดีแล้วครับ
0: เนาะต้องทำคงโลโล
1: อะไรคงโล
0: คงโลใหญ่สังสิ
1: อ๋อคอนโดอันนี้คงโล
0: ว่าเป็นคงจริงว่าพวกไม่ชัดว่าเป็นคงโลว่าลูกชายว่ามีเงินหลายสิบล้านเรียนนี่ลูกมาทำงานกับว่าไปหาบางหินมาเนาะแล้วไปแต่งสวนหรอก
1: สวนดอกเออบะหินอู้ถึงบะหินนี่จะเอาบะหินแบบไหนฮะบะหินแบบสีขาวหรือจะเป็นแบบสีดำ
0: แล้วว่าให้โบนักเลยนะ
1: ครับมันเอามาอย่างเออเนอะ
0: ว่าให้แสงบัก
1: มันเอามาอย่างไง
0: เอาให้โบนักให้รู้แสงบักรู้ไหม
1: เอาให้เมื่อหูครับ
0: เออรู้เป็นคงรวยแล้ว
1: เดี๋ยวนี้นะผมเป็นคนรวยละ
0: ว
1: ุ้ดเตี้ยวผมนี่เน
0: า
1: ะวันได้หนักแล้วเน
0: าะไปซื้อสิเขาขายเป็นเยอะแยะนุ่มในตลาดนึงเดี๋ยวนี้มาต้องเอาปะถูบ้างเหรอปะถูบ้างเหรอเนี่ย
1: จะไปมาอู้เล่นผมเล
0: ยว่าให้เนี่ยเนี่ยเงินเนี่ยเนี่ย
1: หู้แจ๊กันเนี่ย
0: ก็เอาไปที่ว่าให้หรือเป็นคงรีสามาเห็นเลย
1: โอ้ขอบคุณนักเนอะ
0: หรือเป็นคงรีชื่อไอ้
1: โมฮะโม
0: ซักว่าเปลี่ยนชื่อให้เธอหรือได้ไหม
1: โมซักได้เลยครับจะฮือชื่อมันเป็นสิริมงคลครับ
0: ก็รูปเป็นชื่อไอมงคล
1: มงคลมงคลมงคลเหรอมงคลมงคลมงคลนี่เนาะ
0: ลูกก็ไปอำเภอบอกอำเภอว่าผมไม่เอาละชื่อไอมงมาหมางาม
1: แต่นามสกุลผมมาเปลี่ยนนะฮะโมโซโลเนี่ยนะผมมาเปลี่ยนนะฮะ
0: นามสกุลอะไรนะ
1: โมโซโลครับ
0: มังไม่ลีทำตัวลีลีสาวจะได้รับ
1: ครับผมครับ
0: แต่งงานมาบอกว่าจะเป็นเจ้าภาพ
1: โอ้ครับขอบคุณครับขอบคุณนักๆแต
0: ่กลับบ้านไปกองนะแล้วพรุ่งนี้มาเอามาหิงมานะ
1: ครับรับรองเลยครับโอ้ผมจะอยู่กับอามาเนี่ยครับเนาะโอ้ขอบคุณนักๆนะครับผมไปก่อนนะครับโอ้หมดแล้ว

0: ้ยเอ้ยมานั่งจอมเบสนี่แต่วันซื่อน่ะบ่ได้สักตัวด่างซะได้ลงมันแล้วรอดอีกอ่ะ
1: ไปมานั่งจอม
0: มาบ่นี่ครับไปไหนมาครับ
1: อ๋อลูกบ้านมาชอบซื้อป๋าไปนึ่งนะ
0: ป๋าก็ได้นะผมก็นั่งตกอยู่นี่นะมันได้เพิ่นเดียวนะรอสักกําครับ
1: ไม่ได้กินเนาะเอออันนี้อะไรอย่างบ
0: ่อ๋อควายตาอย่างครับ
1: ไอ้ขาไอ้ตา
0: เอออันอันนี้ไผ่ฮะมันผมเคยหันหน้าฮะ
1: นี่เขาเขาที่ของห้องเขาว่าโมสักโมสักโมบันเดียร์เป็นมงคลแล้ว
0: อันนี้อันนี้ไอ้โมกันเน
1: ี่ยไอ้โมนะกัน
0: โอ้ยยังแต่งตัวอย่างพระเอกหนังไทยบักฮีไหมเอ้ยไป
1: ร
0: ับไปรวยหน่อยมาถูกหวยกับบ่า
1: ถูกหวยอย่างฮะก้าบักฮีนะฮะที่ว่าก้าบักฮีนั่นนะเดี๋ยวนี้ฮะสบายกับโต้ปามา
0: โอ้เป็นบักฮีเอาบักฮีไปขายนี
1: ่ได้บักฮีมาขายหวยเนาะโอ้ฮะนี่แล้วโมน่าแถวเนี่ยดอกที่พอเนี้ยต
0: ้
1: องแสนก่อนแน่ฮะบ่าเจ้าอู้กำร้อยนะบ่าเจ้าเหมือนคิงนะฮะอู้กำแสนก็หมื่นบุญ
0: ถ้ามันจับห้อมมันกันแลกเดียวเนาะ
1: แถมมาเมื่อให้จะได้ตื้อเอ็ดล่ะ
0: โอ้โหเนี่ยอันเพื่อนเฮ้ยในนายคิงก็ได้มีที่ก้อนในการนะเอาห้าเป็นลูกน้องสักคนได้ป่ะ
1: โอ้คิงมันจะเปิงกำหา
0: โอ้เปิงมาเปิงในนี้ต้องห้าห้องกว่าบ่มในนั้นไม่ได้กินข้าวเลยนะ
1: ที่มันนั่งจองเบสนี่มันได้เจ้าหิงได้ยังไง
0: โอ้บัดซื้อล่ะ
1: โอ้เอาเบ็ดเราวันเนี้ยมานั่งเนี่ย
0: เออ
1: เอา
0: ช่วยเหลือมาช่วยเหลือม
1: าอ๋อป่ะฮะอีโลคิง
0: ฮะ
1: คิดบะไรกินข้าวแต
0: ่ผมแต่กะ
1: ตามมีกี่บาท
0: ผมบะหมี่ก้อนมีให้ก็กินแล้วกะ
1: เอาไปเลยเอาเอาไปเลย
0: แต่ได้เนี่ย
1: สองร้อย
0: โอ้
1: สองร้อยเอาบ
0: ่คิงฮื้อห้าบ่คืนเ
1: หรอฮะอ๋อห้าบ่คืนถ้าคิงบ่พอใจห้าฮื้อไปแถมสามร้อยเป็นห้าร้อย
0: แล้วคิงอย่าไปว่าอ่านเพื่อนเฮ้ยยินดีป่ะยินดียินดี
1: ฮะบ่เจ้ดูถูกคิงนะ
0: คิงเอาฮาไปเป็น
1: ในฐานะที่คิงเป็นเพื่อนฮะนะคิงอย่าไปว่าฮาดูถูกและฮาเอาเงินฝากคิงคิงอย่าไปว่าอย่าไปเกินอย่างนั้นให้คุณนี่เงาแต่
0: คิงฮื้อฮากินข้าวอย่า
1: ก็คิงข้าวนะกัน
0: ในนาคิงจะฮื้อฮาขอซื้อเตียวพื้นได้ป่ะ
1: โ
0: อ้เตียวพุทธเตียวเก่า
1: เตียวเมื่ออานะคิงเอามานี่ยี่หยัง
0: ฮาเดี๋ยวนี้ฮาหนังวอกเอาฮาอ่อนจะไปฮื้ออีนั่นยิบข้าวหัวมันทวงกันเก่าก
1: ล้าไม่หวกกล้าไม่หวกนะเอาข้าวเตียวปอทองเนาะ
0: ทองมันปุ๊ดลําเดี๋ยวนี
1: ้เออ
0: เดี๋ยวนี้มันเปื่อยนํา
1: เ
0: ด้อฮะนะ
1: เตียวนับ
0: เออ
1: นับแล้วนับแถม
0: ก็น่านะเปื่อยเฮ้ยขอซื้อเตียวฮะสักพื้นได้ป่ะ
1: เออให้ซื้อเฮ้อไปแล้วฮะ
0: ซื้อเตียวซื้อหยังฮะนะคิงจะใจหยังฮะขอใจให้ขอเป็นลูกน้องได้ป่ะ
1: แล้วคิงอย่าไปทํางานว่าฮะก่อน
0: ไป
1: กํานี่ฮะบ่ฮื้อเตียวคิงบากแล้ว
0: โอ้ขอบคุณขอบคุณแล้วเดี๋ยวนี้จะให้จะได้ห้องคิงเป็นลูกพี่ได้เน
1: า
0: ะ
1: ลูกพี่ค่ะเออท
0: ้อนี่ๆๆ
1: มันต้องลูกพี่สิ
0: พอกะทีเนาะเที่ยวแม่นเที่ยวว่างเนาะ
1: เออพอเถอะฮะพอแล้วฮะ
0: เนี่ยเปิ้นว่าคนเฮาเนี่ยหยังฮื้อเนี่ยแต่ๆเนาะเนี่ยละๆแล้วบ่ได้กินปอป่ะไปป่ะเปิ้นป่ะ
1: ไป
0: เออสู
1: ้มา
0: ลูกพี่ลูกพี่
2: ละครวิทยุกระเมืองเรื่องเซลแมนเที่ยวว่างก็ได้หมดเวลาลงแล้วเจ้าข้าเจ้าขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วก็กรุณาติดตามรับฟังในวันต่อไปทางสถานีวิทยุแห่งนี้และเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้โชคดีทุกคนสวัสดีเจ้า